ังไว้บ่ดีดอกหลวงหอบ่ต้องกลัวเสียหายในปีใดบางบาเฮาเฮือนข้างนี้ยังต้องช่วยของบ่ช่วยดอกเนาะลองมาเบิ่งดูคันที่ฮู้สิขอรับอาสา